เดี๋ยวแค่ยีนเอาเรื่องว่าเราว่าวันปียาวราลกำมันินปุยตรงเป็นป้าแมวโอ้ยีนเอากระนาดยำกระนันกระหลอกเอริบุญกระกระนาดยำกระนันกระหลอกกระนาดกระนันเรียบีไอเด้งโอ้ยไปกระนั้นเจ้ากำมันไม่รู้กินใจว่าวิ่งกระนาดชิโร่เราเลวดี

เดี๋ยวเฮ้ยยีนเอาเรียนกว่าเราไว้วันปียาวราดกำมันนิ่มปืนตกเกินป่าแมวโอ้ยยีนเอาเกินอะไรจำกันอันกันหรอกเอ็ดวุ่นกันเกินอะไรจำกันอันกันหรอกเกินอะไรกันอันเรียบิไอ้เนี่ยงูไปไปกระนั้นเจ้าก็มันไม่รู้กินใจไว้เกินอะไรชิโร่เราเลวดี